0: ครับโอ้ครับอิยาอิทาบริหราสดาม
1: โอมนมัสชิวายดีอาร์ลิสเนอร์ส์ออฟชัยวัมดอทออฟ The next program is spiritual music. In this, you are about to listen Veda Mantram. The title is Siva Suprabhavam, presented by vedamantram.com team. Om Namah Shivaya.